0: บฟ้าดาลิไปทาไทยละทับฟ้าดาลิเออยันบัฟคาลิกาบเทยดาบักเกย์คาลิเออบัตรไวลิกาวเลกไกเดอลิเออบัตรไวลิกาวเลกไกเดอลิเออบัตรไวลิกาวเลกไกเดอลิเออ
1: Namaskar, wa ala kikari, kapa arwai leo chunte ulda,
2: Radio Sapalta, 103.4 MHz,
3: Unnaman Live.